ปะเชียงมาไทยดูเนี่ยภาษาฮะสิเกเรมชิมาลีสันจูราไอสันเจราทุชิชังใช่ไหมบ้างพอเจอราทุกชีจังพอไหมบ้างไปมัวสากเลยบัวไว้จานาพาไปเรา